0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ซิงเกิลจากก้อยอรัชพรครับกับโคจรด้วยรักในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับสวัสดีผู้ฟังนะฮะในเช้าวันที่20ครับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับมาเจอกับผม FJ Bam แบบนี้รายงานตัวเลยนะฮะเป็นยังไงบ้าง3ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวดูแลคุณผู้ฟังกับเพลงเพราะๆแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่าง Flex Delivery ในชั่วโมงสุดท้ายก็รอติดตามกันได้เลยนะฮะกับทุกความเคลื่อนไหวทุกเพลงเพราะๆ

0: ที่หลายๆคนอยากฟังเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอเลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

สิงโตจากปันนะครับมาปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับรักให้เธอได้รู้จัดให้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับยิ่งซื้อก่อนยิ่งซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนะครับโดยครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ

0: เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้ากับ Flex Next Hour นะฮะ Stay tuned กันที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
3: ป๊อป

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นั้นแหละ
1: 10เพลงฮิต45นาทีโดยอาหารแมวโทโร่และโดเน่ชีสบอลคาราเมลบอล
2: ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: ซิงเกิลจาก Free Hand ครับกับสักวันจะไม่แตกสลายนะฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2แบบนี้นะฮะก็จัดให้ตามคำขอนะครับเปิดมาด้วยเจฟซาเตอร์กับซ่อนไม่หา Serious Bacon เธอเพื่อนเราชอบแล้วก็ Polycat มันเป็นใครนะฮะแล้วก็หลายเพลงเลยขอบคุณทุก Request ส่วนท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจากพี่บี้สุกริตให้ได้หายคิดถึงกันด้วยนะฮะเชื่อว่าตอนนี้เป็นไวรัลกันมากใน TikTok นะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันท้ายชั่วโมงนี้แน่นอนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

นี่คืออู้บ่อจ้าบี้สุกริตนะฮะจัดให้เรียบร้อยนี่คือภาษาเหนือนะที่แปลว่าพูดไม่เป็นนะฮะเป็นเพลงที่ไม่ได้แต่งขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆนะแต่ว่าแต่งขึ้นตั้งแต่ปี2018ครับแล้วก็มีการอีดิตมาแล้วเสร็จประมาณ2020นะฮะเนื้อหาก็ยังคงเป็นสไตล์พี่บี้อยู่นะขี้เล่นอารมณ์ดีแนวแบบโซป๊อปให้ได้หายคิดถึงนะเพราะว่าอยู่วัดตลอดนะฮะเป็นไอดอลแบบคนหนึ่งเลยนะฮะติดดินสุดๆน่ารักสุดๆเลยจริงๆ Flex Recommended จัดให้ Flex Flex Recommended Flex Flex

0: เวลาในชั่วโมงที่2ครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยนะกับ Flex X R อยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงครับกับผม FJ แบมที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จากชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop Non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจาก HA7 ครับฟีเจอริ่งกับปลายกนกพรนะฮะนี่คือสาธุฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่3ครับในเวลามารับสายหน้าไมค์กับ Flex Delivery ผู้โชคดีประจำวันนี้จะเป็นเราหรือเปล่ากำมือถือไว้ให้แน่นๆเลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะฮะไปคุยกันเลยกับคุณอ้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สบายดีนะฮะคุณอ้อย
2: สบายดีค่ะ
0: เยี่ยมเลยยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวแบมขออนุญาตทวนให้ฟังว่าจะได้รับอะไรพร้อมฟังไหมฮะ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยครับก็เป็นการส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นะฮะมีคอนสติ๊กครับเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบมีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับแล้วก็มีโปเตโกครับเป็นมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีด้วยนะฮะทั้งหมดนี้มอบให้กับคุณอ้อยเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากครับทานให้อร่อยนะชวนเพื่อนมาร่วมสนุกได้ครับ
2: ยินดีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะก็ลงทะเบียนมาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะเดี๋ยวเราจัดให้
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ซึ่งก็จาก Pixie ครับกับ Shake จะได้ฟังเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบบนะฮะกับ Flex Recommended ถ้าชอบเหมือนเดิมครับขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยครับ
1: Flex
0: like recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับแต่3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับที่ดีที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ๊ะ

0: The Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

จร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ของขวัญปีใหม่จากเจฟซาเตอร์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นแน่นอนเป็นเวลาของ FJP มาหาทุกคนแล้วนะคิดถึงกันบ้างไหมครับ FJP ก็มาพร้อมพลังบวกที่พร้อมจะมาเสิร์ฟให้กับชาว Flex ทุกคนเนาะและสำหรับเจฟซาเตอร์นะครับเร็วๆนี้เขาก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ซึ่งรอบนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยเขาชวนเพื่อนๆอีก3คนที่เป็นตัวตึงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพีพีกริดครับผมแบมแบมแล้วก็ไทม์ไทยด้วยซึ่งบัตรเขาขายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มี2รอบด้วย20มิถุนายนและ21มิถุนายนนะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับก็คือสเตจที่เราจะได้เห็นศิลปินนะครับแต่ละคนได้มาร่วมสเตจกันไม่ว่าจะเป็นไทม์ไทยกับเจฟหรือว่าไทม์ไทยกับแบมแบมพีพีกับไทม์ไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆคือตึงเปรี้ยแน่นอนนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที T-Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: My Taste จาก Taste นั่นเองคือเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ล่าสุดผมไปเห็น TikTok มานะฮะว่าฝรั่งเนี่ย Amazing กับ Thailand มากเพราะว่าเดือนเมษายังร้อนอยู่เลยนะฮะมาเดือนพฤษภาเข้าหน้าฝนปุ๊บโอ้โหเหมือนกับว่าพายุลงนะครับอากาศเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ภายในเวลาไม่กี่วันอะแต่พวกเราคนไทยก็น่าจะชินกันอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ได้ฝนตกนะครับแล้วก็แดดก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยแต่ไม่รู้ว่าพูดเป็นลางหรือเปล่านะอีกสักพักไม่ใช่พูดถึงปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะครับส่วนชั่วโมงหน้าอ่ะยังอยู่

0: แฟนผมน่ารักจากโบเมลดาฟีชริงลิปตานั่นเองทั้ง3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แล้วชั่วโมงหน้าเจอกัน
1: Flex Flex Next Hour
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ฮามจายมิยูนะครับหรือว่า Is It You จากเอิร์ธภัทรวีนั่นเองนะครับสำหรับชาว Flex คนไหนที่ตอนนี้ฟังอยู่ผ่านทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 และอยากไปลุยกันต่อแบบยาวๆแบบ non-stop นะครับต้องมาต่อกันในทางออนไลน์นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราก็ได้นะครับหรือถ้าคุณอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณพิมพ์เข้าไปเลยครับ www.flexconnect.net ไม่ยากเลยง่ายๆแค่นี้ก็มันลุยกันต่อได้ยาวๆแล้วล่ะครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: หายไปไม่บอกลาอันเซตกู๊ดบายจาก Full Step ครับสำหรับชาว Flex คนไหนที่รู้จักคลื่น Flex 104.5 ของเราดีอยู่แล้วแล้วเป็นชาว Flex ก็ต้องมีแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราติดมือถือของคุณไว้แล้วใช่ไหมถ้ายังไม่มีนะครับดาวน์โหลดเลยฟรีไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android เพราะว่าในนั้นเนี่ยมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเยอะมากๆหนึ่งในนั้นคืออันนี้เลยฮะสายสแน็คต้องฟินแน่ๆนะครับกับ Flex Delivery 18-29 พฤษภาคมนี้ครับที่ Flex 104.5 ขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SFซีนมากับคอนสติกข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นครับรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวโปเตโกครับมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้นะครับจะส่งให้ชาวเฟล็กซ์ชาวออฟฟิศนะฮะได้ไปพักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทง่ายๆนะครับแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเรา Flex 104.5 แล้วก็ไปสแน็คกันเพลินๆเลยล่ะครับส่วนชั่วโมงหน้านะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยนะใครฟังอยู่ไปลุยกันต่อครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าจาก First อนุวัตฟีเจอริง C9 ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ผมเคยพูดแล้วใช่ไหมฮะว่าวงการเพลงไทยของเราตอนนี้เนี่ยไปสู่ความอินเตอร์อย่างแท้จริงแล้วอย่าง C9 นี่ล่าสุดผมเห็นว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะที่ประเทศเยอรมนีนะฮะกับนักร้องสายฮิปฮอปที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆนะฮะอย่าง Black Heart แล้วก็ Sesky แล้วก็ The Bass นะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่า4คนนี้เป็น New Wave Hip Hop ตัวตึงที่น่าจับตามองมากๆโดยเฉพาะ Black Heart นี่ทำเพลงมาหลายเพลงมากแล้วดังมาเกือบทุกเพลงเลยแล้วก็เป็นคนเขียนเพลงด้วยนะครับนอกจากเป็นศิลปินเองแล้วอย่างเพลงของเจ้าขุนนี่2ซิงเกิลล่าสุดอย่างเพลง Number 1 นะฮะแล้วก็เพลงของขวัญหรือว่า Gifted นี่ก็ Black Heart เป็นคนแต่งให้ด้วยนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เพลงของคนไทยเราไปถึงสายตาชาวโลกสักทีนะครับแล้วผมหวังว่าในอนาคตนี้หลายๆคนนะฮะจากทั่วทุกมุมโลกจะมาให้ความสนใจกับเพลงไทยมากขึ้นนั่นเองสำหรับช่วงนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: FTA ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: อย่าเพิ่งตกใจไปนะทุกคนเขายังไม่สึกออกมานะครับแต่เขาทิ้งซิงเกิลนี้ไว้ให้แฟนๆได้ฟังให้หายคิดถึงกันเป็นซิงเกิลล่าสุดก่อนที่ปันเนี่ยจะเข้าไปบวชนะครับกับเพลงรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof จากปันนั่นเองซึ่งถ้าปันสึกเมื่อไหร่นะครับและกลับมาทำเพลงเมื่อไหร่ FJ พิมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันที่นี่ที่แรกเลย Flex 104.5 นะก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่เปิดให้ฟังกันในวันนี้ในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ Flex like recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาก็ผ่านไปไวเกินนะทุกคน FJ พิมต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันด้วยนะเวลาเดิมครับ11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเองเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์ส่วนชั่วโมงหน้าครับเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นเลยที่ได้เตรียมมาแล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ

0: น่าฟังมากเลย FJ พิมพ์อยากอยู่เป็นเพื่อนฟังกันต่อนะครับแต่ต้องไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: Music Play Hit 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจากสองสาวสุดสวยจัสมินิก้านะฮะกับเพื่อนเตือนแล้วหรือว่าเอ็กนอร์นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปจากงานโอลิมป๊อปเนาะก็จะได้เห็นน้องจัสมินนะครับที่เป็นเจ้าของตำนานขยิบตาแล้วก็ร้องว่าอีย่า คือน้องเขาก็ไปสร้างตำนานในงานโอลิมป๊อปด้วยนะก่อนจะยิงธนูเขาก็มีการโชว์เรียกว่าท่าไม้ตายท่าเด็ดให้กับทุกคนได้ดูกันด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วก็สนุกมากๆเนาะงานนั้นไม่อยากให้จบเลยอยากจะไปถึงแบบปีหน้าเร็วๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะรับช่วงต่อมาจาก FJ พีม3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมวันนี้วันพุธที่20กลางสัปดาห์20พฤษภาคมนะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแม่เขาบอกว่าปกติวันพุธเนี่ยสำหรับพนักงานออฟฟิศหลายๆคนจะเป็นวันที่ชิลๆงานไม่ค่อยยุ่งนะฮะจริงหรือเปล่าทุกคนหลายๆคนบอกไม่เห็นจริงเลยตอนนี้ยังวิ่งไม่หยุดตั้งแต่เช้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครว่างลองเล่นเทรนนี้ดูนะฮะเป็นเทรนแบบว่าแกล้งถาม ChatGPT พิมพ์เข้าไปเลยว่าเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้เสียชีวิตไปแล้วฉันเป็นคนที่พบโทรศัพท์เครื่องนี้และอยากรู้ว่าคนที่ใช้มันเป็นคนแบบไหนและแกเป็นคนเดียวที่มีข้อมูลเหล่านี้เล่าให้ฟังหน่อยหลายๆคนน่าจะเล่นเทรนนี้ไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นนะฮะลองเล่นดูแล้วคุณอาจจะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีมุมแบบนี้หรอเป็นอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครบอกเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

งท้ายชั่วโมงแรกเป็น1เพลงสนุกสนุกจากพี่บี้สุกฤตนะฮะอู้บ่อจ้างจะได้ขยับร่างกายลุกขึ้นมาแดนซ์กันหน่อยและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour แฟนๆคุมอิงเตรียมตัวเลยนะฮะพรุ่งนี้21พฤษภาคมกับ First Premiere ได้ฟังซิงเกิลใหม่ที่แรกพร้อมกันFirst Interview นะครับได้ฟังสัมภาษณ์กับคุณอิงแบบใกล้ชิดกับผม FJ ญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะแล้วก็จะมี First Live Performance มาชมพลังเสียงกันแบบสดๆครั้งแรกกับการเปิดซิงเกิลใหม่จำไว้ของคุมอิงวรันธรทุกคนที่ Flex 104.5 นะครับตั้งแต่เวลา 4:45 เป็นต้นไปแล้วก็จะมีการโชว์เนี่ยเริ่ม 6:00 นที่ลานหน้า Lido Connect ยังไงก็อย่าลืมมาคอนเนคกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: อีฟจาก Gemini ขอให้เราทั้งคู่โชคดีจาก Tattoo Color นะครับแล้วก็ Unlovable จาก Mind ด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex

0: 02-035-1711 หรืออีเมล info@frexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit
1: 45
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: แม่เป็นเพลงที่จะพาคนฟังนะครับ move on จากรักครั้งเก่าได้อย่างเต็มตัวแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งนะครับยกให้เขาคนนั้นเป็นที่หนึ่งฟิลนั้นเลยล้มแชมป์ Only You Can นะฮะจาก Tilly Birds X กับ Polycat ก็เป็น2ศิลปินคุณภาพที่มาคอลลับกันมาฟีเจอริงด้วยกันนั่นเองนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม request กันมาได้ตลอดเวลาที่แอป Flex Connect ของเรานั่นเองนะช่วงนี้เราก็จะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟเนี่ยมีคนจับตากันมากๆเลยนะตั้งแต่เหตุรถไฟชนกับรถเมย์ที่ตรงแถวๆแยกอโศกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีไรเดอร์โดนรถไฟชนอีกแล้วใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเดิมด้วยนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับจริงๆทางรถไฟเนี่ยเราไม่ควรจะไปเดินข้ามมันโดยที่ไม่มีสัญญาณหรือไม่ควรจะไปแบบจอดทับมันเลยนะฮะอย่างตัวปุ่นเองเวลาต้องขับรถข้ามทางรถไฟเนี่ยก็ผ่านทุกวันเนาะจะเป็นตรงราชเทวีก็จะพยายามหยุดหลังเส้นเหลืองตลอดเลยนะครับจะไม่แบบไปค่อมทางรถไฟอ่ะแล้วบางทีปุ่นจอดหลังเส้นเหลืองใช่ไหมรถคันหลังคุณพี่บีบแต่ด้วยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับคนไทยเวลาขับรถเนี่ยปุ่นว่าต้องเปลี่ยน mindset แล้วก็เคารพกฎจราจรให้มันมากขึ้นนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางด้วยยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยละกันนะครับเอาล่ะขอบคุณด้วย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

สนุกสนานกันเลยทีเดียวเพลงนี้จาก3สาวพิกซี่นะฮะพิมมามาเบลแล้วก็อิงโกกับเชคเพลงอะไรจะมีคำว่าน้ำปั่นอยู่ในเพลงทุกคนก็คือเพลงนี้แหละโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะส่วน MV ก็สดใสเซ็กซี่นะครับใครยังไม่เคยดูลองเข้าไปหาดูกันได้เลยมีหนุ่มต้า

0: การเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนตามสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 10:45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ควรจะจบรัก

0: เป็นน้ำเสียงที่ฟังแล้วโอ้โหมันทัชใจมากๆเลยนะซิงเกิลจากเล็กรัชเมศนะฮะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวการันตีความฮอตความฮิตของเพลงด้วยยอดวิวในแอปแดงนะครับ156ล้านวิ
1: ว
0: ปังมากๆนะเพลงนี้เอามาส่งท้ายกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วก็กลับมาอยู่กันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในเย็นๆวันพุธแบบนี้นะสำหรับเวลาที่เหลืออยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมช่องทางเดิมของเรานะฮะแอป Flex Connect ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็ดาวน์โหลดติดมือถือเอาไว้ฟังผ่านแอปกันได้เลยเก็บสะสมคอยส์กันไปนะครับขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงร้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีAfter ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: Flex Like Recommended

จเป็นได้แค่แบบ number 2เบอร์2อะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหเพลงนี้โดนแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ Slap Kiss ก็จะมาเข้าช่วง Flex Talk กับ FJ Sen ด้วยรอติดตามได้เลยนะฮะตอนเวลาประมาณทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ของเรา YouTube Facebook นะครับ Flex Connect และนี่คือหนึ่งงานส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะกับ Flex RecommendedFlex recommended. Flex next hour.ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะไปนะฮะใครที่เป็นแฟนๆคุมอิงเตรียมตัวให้ดีพรุ่งนี้21พฤษภานะครับจะมีความพิเศษรอทุกคนอยู่แน่นอนเรียกว่าเป็น first premiere ได้ฟังซิงเกิลใหม่ที่แรกพร้อมกัน first interview นะครับได้ฟังสัมภาษณ์กับคุมอิงแบบใกล้ชิดกับ FJ ญี่ปุ่นนี่แหละแล้วก็มี first live performance ด้วยนะครับมาชมพลังเสียงกันแบบสดๆครั้งแรกกับการเปิดซิงเกิลใหม่จำไว้ของคุมอิงวรันธรที่ Flex 104.5 นะครับตั้งแต่เวลา 4:45 เป็นต้นไปและโชว์เนี่ยเริ่ม 6:00 เย็นนะฮะที่ลานหน้า Lido Connect ก็อย่าลืมแวะกันมาได้เลยส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวต้องส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen นะฮะ

0: เดี๋ยวมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะ Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ย

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: วิงวอนจากโบกี้ไลออน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5วันนี้20พฤษภาเฮ้ยทุกคนเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะสวัสดีนะคะอยู่กับ FJ Zen นะคะเพิ่มแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันก็คือช่วงสิ้นเดือนของเดือน5แล้วอะแล้วก็จะเข้าสู่เดือน6ผ่านมาจะครึ่งปีแบบพอดีแล้วนะเพิ่มแป๊บเดียวจริงๆเนาะวันเวลามันผ่านไปเร็วมากอ่ะพูดถึงวันเวลาทุกคนสงสัยกันไหมที่ช่วงที่ผ่านมาในแอปพลิเคชัน LINE เวลาเราแชทคุยกันกับใครก็ตามแล้วเราพิมพ์เป็นตัวเลขวันที่หรือว่าเวลาเนี่ยมันจะมีการขีดเส้นใต้แล้วก็เป็นตัวสีฟ้าขึ้นมาเนาะก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่าทำไมก็ไปมีคำตอบที่เซนไปเจอมานะคะจริงๆมันก็ดีแหละมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนขึ้นเนาะแต่มันคือฟีเจอร์ของ LINE แบบจริงจังอ่ะมีชื่อว่า LINE Schedule ซึ่งคือตัวช่วยจัดการนัดหมายให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเลื่อนหาแชทเก่าๆว่าเฮ้ยเรานัดกันวันไหนเวลาไหนหรือใครว่างบ้างอะไรแบบนั้นนะคะก็ต้องเข้าไปในตัวโฮมของตัว LINE แล้วก็เข้าไปในหน้า Service แล้วก็เลือก LINE Schedule แล้วก็กดปุ่มบวกขึ้นมาทุกคนลองเข้าไปดูนะฟีเจอร์นี้อาจจะช่วยให้หลายๆคนที่ขี้ลืมหรือว่ามีนัดกับหลายๆคนหลายๆแก๊งอาจจะช่วยทำให้เราจดจำนัดของเราแล้วก็ไม่พลาดได้ดีขึ้นเลยแหละส่วนวันนี้ค่ะไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ต่อเนื่องถึงทุ่มครึ่งเลยอยากฟังเพลงไหนกันก็ขอกันเข้ามานะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

ีมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz

0: หายไปไม่บอกลาจาก Full Step นะคะเพลงนี้ที่หลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันอยู่เยอะอยู่นะว่าการบอกลาที่เจ็บที่สุดคือการบอกลาโดยที่ไม่ได้บอกลาจริงๆอ่ะหายไปเลยอ่ะนี่คือ Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้าเซนว่ามีหลายคนไปไหนไม่ได้แล้วล่ะต้องอยู่กับ FJ เซนนะคะเพราะว่ามีหลายเพลงเลือกเอาไว้ให้ถูกใจแน่เลยอะ

0: นี่แค่ตัวอย่างนะคะเอามาให้ฟังแบบนิดนึง3เพลงก่อนแต่หลัง 18:00 นทุกคนรู้เนาะ 10:45 Non-Stop Music นะคะ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เจอกันนะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑล FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop non-stop music
2: 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร

0: ขึ้นใจจากน้องนุนิวในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้เป็นวันที่เซนใช้รถมายาวนานคือขับรถมาเกือบทั้งวันเลยนะคะไปนู่นมานี่เนาะเซนเชื่อว่าหลายคนที่ขับรถอยู่หรือว่าใช้รถเป็นประจำก็อาจจะมีสติมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะเวลาเราขับรถแล้วเราเจอสัญญาณจราจรมีเครื่องหมายการจราจรหรือว่ารางรถไฟเนาะจากกรณีล่าสุดที่เป็นโศกนาฏกรรมเสียชีวิต8รายบาดเจ็บ30กว่าคนและเสียหายมากมายเป็นสิ่งที่น่าจะดึงสติคนขับขี่คนใช้รถใช้ถนนได้ดีเลยทีเดียวทุกคนความเป็นความตายมันไม่ไกลไม่ไกลจริงๆเรามาระวังเอาไว้ก่อนนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่หลายคนอยู่บนรถด้วยตอนนี้เส้นนิดนึงแล้วกันเรื่องของเครื่องหมายจราจรเส้นสีเหลืองที่มันเป็นเส้นทึบอ่ะมันหมายความว่าเราห้ามจอดห้ามเลี้ยวห้ามแซงห้ามกลับรถห้ามหยุดอ่ะเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีเหลืองลักษณะไหนอาจจะเป็นการตีเส้นกากบาทใหญ่หรือว่าการทีอ่ะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือเป็นการขีดฆ่าอะไรเงี้ยมันหมายความว่าเราต้องไม่หยุดตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ต้องปล่อยให้โล่งเอาไว้นะคะก็เอามาเตือนกันให้ขึ้นใจแล้วก็ขับรถระมัดระวังปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมฟัง Flex 104.5 ด้วยนะคะช่วงนี้รถติดก็ใจเย็นๆนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

รักให้เธอได้รู้จากปั่นนะคะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ในช่วง Flex Recommended Flex Recommended วันนี้วันพุธแล้วนะคะสุดสัปดาห์นี้ทุกคนวางแผนทำอะไรกันหรือยังถ้ายังค่ะและเป็นสายแซบสายม่วนต้องฟังทางนี้นะคะเพราะนี่คือครั้งแรกกับหมอลำกลางกรุงในงานสิงห์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ปาร้าหมอลำแซบเซิงอินเดอะซิตี้พบกับร้านเด็ดจากปาเชฟร้านหมกไม่ต้องจองก็อร่อยได้ระดับมิชลินและ

เข้าชมฟรีค่ะทุกคนตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมาแซบมาเซิงมาม่วนให้สนั่นใจกลางกรุงกันติดตามรายละเอียดกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram ปาร้าหมอลำอีสาน to the world แล้วก็ TikTok ปาร้าหมอลำนะคะ Flex

0: 3เพลงนี้ค่ะทุกคนที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้านะคะหลัง1ทุ่มได้ฟังทันทีค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะระหว่างรอฟังเพลงกันต่อทุกคนเข้าไปลงทะเบียนกันหน่อยกับ Flex Delivery นะคะช่วงนี้ค่ะถึงสัปดาห์หน้าเท่านั้นนะ29พฤษภาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ Flex 104.5 อยากจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินมากๆชมใหม่จาก SF Cinema ค่ะกับ Corn Stick ซึ่งเป็นข้าวโพดแท่งอบกรอบที่เซนเชื่อว่าไม่มีใครไม่ชอบแล้วก็มีโปเตโกมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียมก็ไปให้ทุกคนได้ชิมกันแบบเต็มอิ่มนะคะเพราะว่ามีอย่างละ3รสชาติเลยทั้งหมดนี้ใครที่เป็นชาวออฟฟิศแล้วอยากจะมีสแน็คติดโต๊ะเอาไว้นะคะไปลงทะเบียนกันเดี๋ยวนี้เลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นฟินอิ่มฟรีเป็นผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: อยากจะกอดเธอนานๆจาก Blackheart นะคะวันนี้ก็อยากจะอยู่กับทุกคนนานๆให้นานกว่านี้แหละแต่ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวอยู่กับ FJ ต้นนะคะ2ทุ่มเป็นต้นไปแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนของอิงวรันธรพรุ่งนี้เรามีนัดกันเนาะในช่วง Flex Talk นะคะตอน 4:45 เนาะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะแฟนๆของคุมอิงเตรียมตัวรอเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็น Big Day จริง21พฤษภาคมแน่นอนกับ First Interview ได้ฟังสัมภาษณ์กับน้องอิงกันแบบใกล้ชิดและ First Live Performance มาชมพลังเสียงกันสดๆครั้งแรกนะคะกับการเปิดซิงเกิลใหม่จำไว้ของคุมอิงวรันธรที่ Flex 104.5 ตั้งแต่ 4:45 เป็นต้นไปนะคะส่วนโชว์เนี่ยจะเริ่ม 18:00 ที่นี่เลยลานหน้า Lido Connect ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11:00 ทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงกันจากสิงโตนำโชคนะครับกับเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมนะครับบอกเลยว่า FJ ต้นอยู่ต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่งมานะฮะต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับใครที่เป็นแฟนๆของคุมอิงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่21พฤษภานะครับกับ First Interview นะครับได้ฟังสัมภาษณ์คุมอิงกันแบบใกล้ชิดและ First Live Performance นะครับมาชมพลังเสียงกันสดๆครั้งแรกนะครับกับซิงเกิลใหม่จำไว้นะครับของคุมอิงวรันธรนะครับที่ Flex 104.5 ตั้งแต่เวลา 4:45 เป็นต้นไปนะฮะและโชว์เนี่ยจะเริ่ม 18:00 นนะครับที่ลานหน้า Lido Connect ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับไปด้วย1เพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่นะฮะกับเพลง Shake นั่นเองครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยทะลุ3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะต้นขอเปิดเพลงนี้เอาใจแฟนๆของพิกซี่กันก่อนเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้เยอะๆนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ในชั่วโมงหน้าทุกคนก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะรักแรกพบจากแททูคัลเลอร์นะครับอบกอดเธอด้วยความรักจากโดมจารุวัฒน์รวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าฮะ
1: Flex Flex

0: ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: Flex Leg recommended this week
0: หนึ่งคนตรงนี้

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบั

0: จต้นจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับเปิดให้เลยนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นคนติดโทรศัพท์เหมือน FJ ต้นนะครับต้องระวังกันให้ดีเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับมันมีงานวิจัยจาก American Physiological Association นะฮะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไถฟีดติดจอดูคลิปสั้นเป็นประจำเนี่ยนะครับมันเสี่ยงมากๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยสมาธิสั้นคิดอะไรได้ช้าลงนะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยดูคลิปสั้นบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตในด้านลบนะครับจะทำให้เรามีความเครียดนะครับอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับแล้วก็จะมีความจดจ่อหรือว่าโฟกัสในเรื่องต่างๆน้อยลงนะครับจนเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับซึ่งใครที่กำลังมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับกำลังติดโทรศัพท์หนักๆเลยนะฮะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด่วนๆเลยละกันนะครับแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนท์กดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

จัดให้ฟังกันแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า My Taste นะครับก็เป็นพรีเดบิวต์ซิงเกิลจากวง Taste นะฮะเกลือกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย Love East Entertainment นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับมีจังหวะที่หนักแน่นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจนะฮะแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับต้นก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับช่วง Flex Talk นะฮะที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบนะฮะฟินกันได้เลยนะครับกับโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมฟังไลฟ์เวอร์ชั่นสุด Exclusive แบบใกล้ชิดกันได้เลยที่ Live Studio ใจกลางสยามสแควร์ของเราด้วยนะฮะวันพฤหัสที่21พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะพบกับคอมโบศิลปินต่างสไตล์นะครับที่มีเพลงฮิตติดหูไปทั่วประเทศเลยนะฮะเริ่มกันที่ตอน 4:45 นะครับพบกับอิงวรันธรนะครับศิลปินสาวที่ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตลอด10ปีนะครับครั้งนี้นะครับเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับเพลงใหม่นะฮะที่มีชื่อว่าจำไว้นะครับก็เป็นเพลงที่เจ็บๆนะครับที่จะช่วยตอกย้ำให้คนอกหักเนี่ยได้จำสถานะของตัวเองนะครับและช่วง1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับคุยกันต่อเนื่องฟินๆเลยนะฮะกับ Slap Kiss นะครับโดปิ่นอาร์มนะครับที่เขาเนี่ยมาพร้อมกับเพลงใหม่ที่เขียนเองทำเพลงเองอย่างเข้มข้นมาฝากกันด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีที่ยืนนะครับและใครที่อยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับก็มากันได้เลยที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Flex Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณมาม่าโอเคมัทฉะเคอร์รี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นครับ Flex Next Hourตอนนี้นะฮะเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะขอย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Ultrasound House of Trainees นะครับ The Trainee Showcase by Love East Entertainment and Lit Entertainment นะฮะวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับที่ Lido Connect Hall 3นะฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมชมโชว์เคสพิเศษในครั้งนี้นะครับเขาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจ Love East นะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะฮะมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับซูลูปากาตาปาเฮจาก The Moon Will Always Be With Me นะครับกลัวความเสียใจจากสลันฟิตแพไพลิน CYS นะครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากอิงแรนทอนฟิชชิ่งกับเฟลโลด้วยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ในฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จัดให้ตามคำขอเลยนะครับกับเพลงจาก Asia 7 featuring กับปลายกนกพรนะครับกับเพลงสาธุนะครับเปิดให้ตามคำขอนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับและบอกเลยนะครับว่าในชั่วโมงนี้ใครที่เป็นแฟนบอลนะครับโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยฤดูกาลนี้ก็มีแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนอาร์เซนอลทุกคนเลยนะฮะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2025-2026 มาครองได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่คู่แข่งแย่งแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพลาดท่าบุกไปเสมอกับบอนมัธในเกมนัดตกค้างเมื่อคืนนะฮะซึ่งผลการแข่งขันนัดนี้นะครับก็ทำให้เดอะกันเนอร์สนะครับหรือว่าอาร์เซนอลเนี่ยการันตีแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษสมัยที่14ของสโมสรนะครับพร้อมกับยุติการรอคอยอันแสนยาวนานถึง22ปีลงได้นะฮะนับตั้งแต่ชุดไร้พ่ายในปี2004เลยทีเดียวนะครับยังไง FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนอาร์เซนอลทุกคนด้วยละกันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของ FJ ต้นเนี่ยก็ต้องอดใจรอนะครับค่อยว่ากันใหม่ฤดูกาลหน้าละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะสำหรับใครที่อยู่ๆดีๆนะครับก็โดนทิ้งเฉยเลยนะครับเป็นโสดซะงั้นนะครับกับเพลงนี้ครับหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye จาก Full Step นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

รอฟังกันได้เลยนะครับการเดินทางจากชาติสู่ชาตินะครับแอมโอเคน็อตโอเคจากบอยป๊อตฟีเจอริ่งกับบิลกินรวมถึงกลัวลืมจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับโยบอยทีเจด้วยนะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อน

0: ที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
0: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์ชัดทุกคำ
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict

0: ตชั่นจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop non-stop music. 10 play hit. 15 nights.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit
3: 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: 10 45 non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจมีร้องไห้

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5